0: าศัยเป็นอะไรเงี้ยแล้ว data center มันไปตั้งตูมขึ้นมาเงี้ยนะถ้าคุณไม่ขยายสายไอ้ท่อน้ำหรือว่าสายไฟระบบไฟที่จะส่งไปนะคุณเจอปัญหาแน่คนที่เขาใช้อยู่เดิมกับคนที่มาใช้เยอะแบบเหมือนก็เป็นจุดที่เขารับ
1: มันจะดึงกัน
0: มันจะดึงไปหมดให้คุณมีไฟล้นพอยังไงเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่สามารถสร้างไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเพียงพอไปมันก็มีผลกระทบเพราะฉะนั้นมันต้องวางแผนว่าเอาคุณให้ไปอยู่ตรงนิคมอุตสาหกรรมหรืออะไรเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมไอ้ระบบสายส่งหรือระบบอะไรของคุณเนี่ยที่จะต้องมันก็ต้องเพียงพอที่จะให้กับโรงงานหรือว่า data center ที่มันจะขึ้นมาแล้วมันใช้ไฟสูงมากเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันจะต้องคิดและวางแผนแล้วมันต้องทำกฎเกณฑ์นี่ถ้าไปอยู่สเปซสปะปั๊บเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาบางทีมันไม่รู้จะแก้ยังไงนะเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันจะย้ายออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็มีอย่างเดียวรัฐก็ต้องไปลงทุนเดินสายใหม
1: ่
0: มันก็จะเป็นภาระกันไป
1: เพราะผมว่ายิ่งถ้ามาตั้งศูนย์ data center เนี่ยเผลอๆจะต้องลากสายเฉพาะไปให้เขาเลยด้วยซ้ำ
0: การส่วนใหญ่เขาถึงบอกว่าเขาจะซื้อไฟไอ้จากตรงไงเขาจะซื้อตรงจากที่เป็นพลังงานสะอาดอะไรต่าง
1: และขนาดไฟที่ใช้เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นแบบโอ้โหสายใหญ่มากสายเมนอะไรขนาดนี้
0: ใช่เขาบอกว่ามันมีรายละเอียดอะไรพอสมควรนะที่จะต้องวางแผนเนี่ยคือมันของดีมันก็ไม่ใช่ของที่มันจะไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็ต้องทำอะไรต่างๆให้มันไม่เกิดผลกระทบนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับคุณเอกพรครับสักครู่นะครับจะกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: 8:35 น.ครับคุณเอกพรครับ
5: ครับ
4: คือนอกจากเรื่อง Data Center เนี่ยซึ่งก็เป็นข่าวมาหลายวันต่อเนื่องนะ
5: ครับ
4: คือการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันจะไปรอแบบร้อนจัดๆเลยนะหลังวันที่14
5: ใช่ฮะ
4: ผลของการวินิจฉัยของกกต.นะตัวนั้นน่าจะเป็นจุดที่จะชี้วัดได้ส่วนระหว่างนี้เขาก็เล่นเกมอะไรกันไปในสภานอกสภาเลยก็ว่ากันไปสนใจก็โอเคไม่สนใจก็ไม่เสียโอกาสเลยละนะ
5: คือเมื่อวานเนี้ยไอ้ที่มันป่วนๆวุ่นๆกันอยู่ในสภาเนี่ยมันก็สืบเนื่องจากหัวสว.นี่แหละ
4: เออ
5: ก็สืบเนื่อง
4: ผมดูแล้วก็เป็นเกมกันเขาก็ไม่อยากให้มีการอภิปรายเพราะว่าถ้าอภิปรายในสภาในช่วงนี้มันเป็นการส.ส.ทั้งหลายก็ที่จะถล่มมีเอกสิทธิ์ไง
5: ใช่
4: เพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูล
5: มันก็จะตีฟูเรื่องนี้
4: ใช่
5: พร้อมกับด้านนอกด้านนอกก็คือพวกไอ้รอด้วยไอ้รอไอติม2ไอเนี่ย
4: เพราะผมคิดว่าสำนวนที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวนะไอ้ข้อมูลหนักๆข้อมูลอะไรเนี่ยน่าจะยังมีอีกเยอะแต่ว่าถ้าจะงัดกันออกมาได้เนี่ยมันต้องออกมาจากปากพวกส.ส.ฝ่ายค้านแล้วก็ใช้เอกสิทธิ์ในสภาเปิดข้อมูลเหล่านี
5: ้
4: เมื่อวานนี้มันก็เป็นเกมที่ต้องสกัดผมก็คิดว่ามันก็ปกตินะแต่ผมคิดว่าประเด็นที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ก่อนที่จะถึงกลางเดือนกันยายนแล้วเรื่องคดีหัวส.ว.เนี่ยมันจะถึงจุดที่เรียกว่ามันจะมีความชัดเจนแล้วว่ามันจะไปในแนวไหนเนี่ยนอกจากเรื่อง data center อะไรอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่คุณสนธิเขาประกาศเขาบอกว่าเขาจะลงถนนวันที่7กันยายนนี้นะ
5: คร
4: ับ ผมเห็นในไอ้ที่เขาบอกว่าคนไทยเอาด้วยไห
5: ม
4: สนธิประกาศลงถนน7กันยายนนี้ต้านอิทธิพลต่างชาติขจัดพวกยิวจีนอินเดียพม่าเขมรเทาจริงก็ต้องควรจะเทาทั้งหมดนะแต่ว่าไปยะลากซะยาวเลยยิวจีนอินเดียพม่าเขมรเทาในความหมายเข้าใจว่าคงจะหมายถึงเทาทั้งหมดนะหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างช่วงเนี้ยคุณเอกพรเห็นข่าวนั้นไหมเรื่องไอสุสานชาวยิวอะไรเนี่ย
5: ผมไปดูแล้วผมประมวลแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลขนาดนั้นพอดีเมื่อวานนี้ในรายการที่ผมเล่นทางทีวีเนี่ยได้เสนอข่าวนี้พอดี
4: ครับ
5: ก็คือพอไปเช็คเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะคือผมไล่ให้ฟังอย่างนี้ก็คือเรื่องเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ประมาณปี 6465แถวๆนั้นนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการมาขอใบอนุญาตมาขอทำสุสานเนี่ยแหละนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปปุ๊บเนี่ยก็มีการมาขอใบอนุญาตนะทำรั้วทำสุสานก็ได้รับใบอนุญาตไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าประมาณปี66ฮะชาวบ้านเขาก็เอ๊ะคือเรื่องมันเป็นจังหวะโบ๊ะบ้าด้วยคือตอนแรกชาวบ้านไม่มีใครรู้เลยนะไม่มีใครรู้เลยจนไอปี66เนี่ยเขาเอาศพมาเขาขนศพมา1ศพจะเอามาฝังและปรากฏว่ามันดันไปผิดที่ด้วยฮะแล้วไปโผล่บ้านชาวบ้านเรื่องมันเลยแดงชาวบ้านอ้าวตรงนี้เป็นสุสานเหรอแล้วเขาก็ฝังศพนั้นไปแต่ทีเนี้ยชาวบ้านเขาก็มาประท้วงแต่เขาไม่ได้ประท้วงเรื่องว่าเฮ้ยกลัวจะแบบโดนยิวเทาหรือว่ากลืนกินแผ่นดินที่ตอนนี้เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้มันตั้งแต่ปี66อ่ะมันตั้งแต่ปี66
4: ก่อนจะมีกระแส
5: ชาวบ้านเขาต้านเขาต้านด้วย2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเขาบอกว่าสุสานอยู่

0: คุณกินอะไรกันแล้วมีวางน้ำปงน้ำปลาไว้ไหมเพราะเขารู้ว่าคนไทยชอบกินน้ำปลาซึ่งถ้าเป็นเนี่ยเขาบอกเขาจะฟ้องเลยเขาจะฟ้องเลยว่าร้านอาหารนี้ไม่ใช่ปฏิบัติตามโคลเชอร์เคร่งครัดมากก็เนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะชาบัตรที่เข้ามาเนี่ยมีจะต้องเป็นร้านอาหารด้วยนะก็คือจะบริการอาหารโคลเชอร์ที่ถูกตามหลักศาสนาแล้วจากนั้นเนี่ยพอตั้งแล้วที่ครั้งแรกเนี่ย เขาบอกว่าเมื่อมาตั้งเนี่ยได้มีการขยายไปจนกระทั่งรวมแล้วในขณะนี้มีถึง7แห่งแล้วนะชาบัตรเนี่ยปัจจุบันนี้รวมตัวกันเป็นชาบัตรออฟไทยแลนด์ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิชาบัตรแห่งประเทศไทย7แห่งเนี่ยในกรุงเทพก็ประกอบด้วยชาบัตรเฮาส์แบงคอกที่ถนนพระอาทิตย์ข้าวสารซึ่งเป็นจุดรองรับนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่แล้วก็มีศูนย์ชุมชนชาวยิวสุขุมวิท22ส่วนต่างจังหวัดก็จะมีชาบัตรที่เชียงใหม่ภูเก็ตเกาะสมุยเกาะพะงันแล้วก็อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนพอมีชาบัตรปั๊บเนี่ยก็2540ก็เริ่มมีคนยิวที่มาอยู่ในประเทศไทยเริ่มเสียชีวิตก็เริ่มก่อตั้งเริ่มมีสุสานเป็นลำดับมาอันนี้เป็นพัฒนาการทั้งหมดของเขานะคราวนี้ผมดูแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปคัดค้านต่อต้านเนี่ยมันก็ต้องดูเอาประเด็นที่มันเราเห็นว่าคือถ้ามันเป็นเรื่องที่มันมีเหตุผลอย่างเรื่องสุสานเนี่ยมันมีเหตุผลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเรื่องความเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายรัฐก็พิจารณาแต่ว่าถึงขั้นว่าไปขับไล่หรือว่าไปปิดกั้นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดูแล้วมันก็อาจจะมีผลกระทบหนักเกินไปนะซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้บางทีเราก็ต้องแยกจากเรื่องของพฤติกรรมของคนยิวคนอิสราเอลที่มาท่องเที่ยวบ้างแล้วมาแอบทำธุรกิจซึ่งก็เราก็ต้องถือว่าเป็นพวกยิวเทาอะไรเงี้ยหรือว่ามาทำมาตั้งคนไทยเป็นนอมินีมาประกอบธุรกิจอะไรต่างๆมันก็ต้องแยกเป็นส่วนไปแต่บางเรื่องเราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกับคนหลายๆเชื้อชาติเนี่ยที่เขาเข้ามาแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานทำงานทำมาหากินอะไรต่างๆแล้วเขาก็ต้องมีชุมชนของเขาแล้วของเราก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ปิดกั้นเรื่องการนับถือทางศาสนาอย่างนี้นะหรือการปฏิบัติกิจทางศาสนาของเขาตามความเชื่ออะไรของเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปปิดกั้นเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นบางทีก็ต้องละเอียดอ่อนนะผมว่าต้องพิจารณาอย่างละเอียดอ่อนจริง
1: คืออย่างที่เราเคยคุยไปครับว่าจริงๆไอ้ประเด็นนี้มันเคยเกิดขึ้นกับคนจีนนะที่คนไทยก็เคยมีแบบแอนตี้อะไรอยู่ช่วงนึงเนี่ยแต่ความรู้สึกมันก็ทุเลาเบาบางลงไปก็มีการจัดการด้วยแหละทางกฎหมายด้วยส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ผมว่ากระแสคนอิสราเอลเนี่ยมันแรงขึ้นเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องกาซามันมีประเด็นเรื่องปาเลสไตน์
0: มันมีประเด็นเรื่องอิหร่านอะไรเงี้ยนะ
1: ผมว่าเน้นกาซาก่อนเลยฮะเพราะว่าคนก็กลัวประเด็นเรื่องการลุกคืบดินแดนคืออย่างโอเคก่อนหน้านี้เรามีการพูดผมขอยกตัวอย่างนะจีนเทานะเคสเดียวก็พออย่างเคสจีนเทาเนี่ยเราไม่ได้กังวลเรื่องว่าโอ้โหจะถูกโอเคละมีการเกินกินด้านธุรกิจมีการเกินกินด้านเกี่ยวกับการประกอบสัมมาชีพอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งมีอิทธิพลอะไรเนี่ยอันนั้นก็มันก็เคยมีมาก่อนแล้วรัสเซียเราก็เคยมีประเด็นเหล่านี้มาก่อนตรงแถวๆชลบุรีพัทยาเนี่ยนะแต่ว่าเคสอิสราเอลเนี่ยมันต่างไปมันยกระดับไปอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าคนก็ไปเชื่อมโยงกับเหตุปาเลสไตน์กาซาเวสต์แบงค์เนี่ยว่าเอ๊ะเหมือนแรกๆยูก็มาอย่างนี้แหละแรกๆก็มาประมาณนี้นะครับมาอยู่มาอะไรแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่านะพอขยับขยายตัวจนแข็งแรงแข็งแกร่งปุ๊บก็ไล่เจ้าของเดิมออกอะไรอย่างเนี้ยเขามันเลยถูกความวิตกกังวลความหวาดระแวงที่มันมากกว่าเคสจีนเทานะผมว่าแล้วคือยิ่งช่วงเนี้ยพอมันมีข่าวเรื่องสงครามตะวันออกกลางเนี่ยอย่างช่องผมเนี่ย ก็ได้นำเสนอข่าวเรื่องกาซาเรื่องเวสต์แบงค์แบบเพิ่มขึ้นเยอะนะครับมันก็เลยมีข้อมูลคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีประเด็นอ่อนไหวมันมีประเด็นความตึงเครียดขัดแย้งกันเนี่ยพยายามจะขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไปเนี่ยแต่พอเราได้รับรู้ข้อมูลมากขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยนะจากเหตุอันที่สงจากสงครามเนี่ยโอ้มันก็เลยมีภาพที่มันก็นะมันก็น่าวิตกกังวลไงแล้วพอมันเจอเคสแบบเนี้ยนะมันก็เชื่อมโยงอะทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้นะหรืออาจจะเกี่ยวก็ไม่รู้นะเพราะบางคนบอกอย่าไว้ใจได้แค่พอเหมาะมาเที่ยวพออย่าให้ตั้งลกลากเป็นอันขาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประเด็นเหล่านี้เพราะประเทศไทยก็คอร์รัปชันง่าย
0: ก็ผมพยายามจะไล่ให้ดูถึงเรื่องพัฒนาการของการเข้ามาของชาบัตรเขาการตั้งสุสานเนี่ยมันข้ามเลยขั้นว่าไอ้อย่าไปให้พวกนี้เขาเข้ามาตั้งหลักปักเขามาแล้วเขาตั้งหลักปักฐานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาในช่วงใกล้ๆที่มันเป็นประเด็นร้อนเรื่องนอร์มีดีเรื่องไอ้ความพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยิวชาวอิสราเอลแล้วแสดงว่าเขาเข้ามาแบบเงียบๆผมว่าน่าจะเป็นคือขนาดต้องมีชาบัตขนาดว่าต้องมีสุสานเองอย่างเงี้ยนะมันคงไม่ใช่เป็นหลักร้อยหลักพันนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันต้องเป็นชุมชนที่ก็พอสมควรแล้วล่ะคราวนี้เขาจะไปรวมตัวกันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเราก็บางทีเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะเราก็เป็นประเทศที่แขกบ้านแขกเมืองก็เยอะนักท่องเที่ยวก็มาก
1: คือก่อนหน้านี้มันมีตัวเลขไงฮะที่บอกว่าคนยิวมาประเทศไทยประมาณ 5% ของประชากรเนี่ยตอนแรกไปตีว่าเฮ้ยมาอยู่แล้วก็ไม่ใช่ก็บอกเป็นแค่ตัวเลขมาเที่ยวซึ่งมันก็มหาศาลอยู่ดีนะเพราะว่าผมเคยเทียบเคียงตัวเลขเนี่ยประเทศไทยคนไทยเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นที่เราไปเที่ยวแห่กันไปเที่ยวเยอะๆเนี่ยต่อปีเนี่ยเราไปเที่ยวประมาณสัก 2% ของประชากรดังนั้นเนี่ยถ้าคนยิวมาเที่ยวไทยมากเท่าไหร่ก็คือเหมือนคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องมากกว่านี้อีกเท่ากว่าแต่เรื่องที่ณตอนนี้ก็เยอะมากแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็เยอะมากแล้วครับ
0: โอ้ก็หลายคนก็ครอบครัวก็หนีมาจากยุโรปนะก็คงไม่อยากหวนกลับไปยุโรป
1: ครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็ตลกอย่างนึงคือผมนำเสนอข่าวเรื่องนี้เรื่องหลุมศพสุสานเนี่ยปรากฏมีข้อความเด้งจากรุ่นน้องเป็นคนยิว 100% เลยปู่ย่าตายายนี่มาจากอิสราเอลส่งมาคุยเรื่องอื่นผมก็นึกว่าส่งมาด่าน ึกว่าส่งมาแบบพี่อุ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่อะไรเงี้ย
0: เป็นนั่นเลยเชื้อสายยู
1: ใช่เลยมาแต่มานานแล้วรู้จักกันนานแล้ว
0: จนกระทั่งมาเกิดในเมืองไทยใช่ไหม
1: ตัวเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนไทย 100% แล้วแต่เชื้อชาติเนี่ยเขาไม่ได้มีเชื้อไทยเลย
0: หน้าก็ยังเป็นหน้า
1: ก็ฝรั่งต้นหน้ายูเลยถูกต้องครับก็ยังคุยกันนะเขาบอกพี่เหมือนไปเจอกันงานแต่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีคนแบบรุ่นน้องโอ้โหจะมาพื้นที่หมดเลยเหรออ่ะอิสราเอลอ่ะเหมือนหยอกกันนะผมก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมให้มันจะโกรธจะอะไรโมโหหรือเปล่าเขาก็ยิ้มบอกโอ้พี่คนยิวน่ารักก็มี
0: ใช่ยิวประเภทที่เป็นยิวแบบไม่เคร่งแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะก็ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสายเคร่งอย่างออร์โธดอกซ์อะไรพวกเนี้ยนะที่แบบเห็นแม่งแต่งตัว
1: ไปอัลตร้าออร์โธดอกซ์เนี่ย
0: เขายังมีอะไรของเขา
1: แต่ชุดใส่หมวกไว้คราว
0: แล้วใช้ชีวิตอะไรที่เคร่งครัดมากเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน